0: ตองไหนอบุนิจามาใจอะโนวันชุกไหลมันนี่ตองไหนอบุนบากิโนจังตีนี้ขนาดไรเนื้อโอ world population day ตามนี้บากิปาไหลจักอบุนเนาะแต่อบุนตีโนจีนี่ปานตัวตีนี้โอกอกบัตมานตีชาเลนะบากิภัยช็อกไปค่ะบุคุกกระกิริบาลาเตปอร์มาไอ้เก็บไว้โนโนจีนปานตัวลำสกุลมกะ
1: เอาคลุมกันโนโนบ่
0: อ้าวก็อันนี้ท่านพูดเล่นใช่ไหมนะมุจุงก็เจ้า world population day แบบให้ยุงบรอกบางมันนี่ชัลตั้มนี่แบบไปเลยจ้ะ